0: ลิงกุงกัมซาลิงดอลันซากอซาบิเกเนซัมติโตเกยันจิโตลาดากินดาวตจิลาเกวาซันลานัมบัลซุมนิเซซากอซาบิกลาลาลิเซวันจิลาซอกเตลิซอกเตลิลอคานาลิเซนันชูนันเจอินะเทติชิเวเตมิเคนซาลางเยตานัมเบงันซุลุงบุซิบดีซอยาพิเนยนะ
1: That either chosen any Narigi, any lesser you would chunda la, the Haja Digila, Womla, Pendula, and the Son and Lessis and Royonda, and Lindy, both on the Shubi Dong Komodo, and Dong Gilly Sidala, and Lindy Sendo Yong. Logi, it was so much Dragi Zone and again, that Logi Sendo Yong were a very Ingila.
2: Yes, eh?
1: Then go so much Dragi La. Kekawa anda di tak mana lah tiada batik hujan tak tem itu gelar taribal jauh je mungkin ane ngan sun kawa jitu untuk saya ingat lundi di tola cium sibun.
2: Nana ni se, semang dah kincur bela.
1: Anda di tik shogi ane jauh la yeh tak cik juga di ane yang tik shogi ingkila. Nana jauh jitu saya ingat.
2: Nana kacai na.
1: Tak gelar jaga tu ni.
2: Jadi la.
1: Yo papa. Pati lingsa. Cium liu yo.
2: Ni se lo.
3: ตัวเจ้าสมัครเป็นจิมจ้าเด็กนี่เสียหล่อหล่อกูช่วยตัวเจ้าเกี่ยงที่ตัวเราชัวร์หล่อกูช่วยนางกูละหล่อนี่กูงั้มสังเลยคุณสังเจ้าเจ้าที่ตัวเราชี้ชี้ในเบื้องชงได้ยินเด้อเจ้าเราตั้งตัวเดี๋ยวมันจะอยู่ด้วยชีวิตเด้อเนี่ยเสียหล่อหล่อจงได้รับโชคดีเลยหล่อหล่อโชคดีเลยจ้าหล่อหล่อฉันได้รับลิซินาชูนันเจ้าเนี่ยที่ดีชีวิตเดี๋ยวมีเงินเสียหลังเยอะแต่นั่นเป็นงานซื้อลงบุษย์ที่สวยพิเศษนะ
1: ตั้งนั่งชิงกี้อันนี้ตอนที่ช่วงตั้งแต่สิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิ 아니 코난도 다 단데 룽디 딘센다 센 슈비 센트로 센이 탐몰라 안지 소니언 나냥기 제야지 솔라다 빠산라 다른 능신게 처이다 진짜 지리나 슈니 탐몰라 나레 센비 전지제 다 숭셰 이동 그 옌스나 좀 무슨 비긴잖아
2: 니세 노노 인기랑 계통 제란스 비로나 인기랑 제린나 센보지 구슈잖아
1: 어 살라서